โอสุยกายนิเตมนังบอกกับอะไรรังเดียนกับสิงานยลายจีเกียดงามันไอเงาคณะมียะไอนวงงังกัดกับสิกะดียามันตามกาลวงลันยูรนายคือวายมังกาลวงอีลันยูรนังกาลวงติมุนีงานยาอูนัลสสะกบันงานยาระอูเดียวงาเดียวนัลสะลาจาตวงปามตังนลาทิอาบกนับกบันงามนังบารุตบังกาบตังกานุตมรวดบารุมานังกางจังมุไลกสามงัดญะบารุดิยาตดิลุญวงดี